long pillow at this yard, yammy dama piatti. The kicking is the yard, big of our machi, chitty bunny, a young sitter, a chin out of yam, misha, yammy, a chizzy, dima, miss, miss whiskey, whiskey, a chit, sit out way, he got so me, so down there, you get. มยอแลมูยอแลมูตะเบียวเอ้ยมยอปิแลมูดิยอปิแลมูดิดาตาติสาရှင်ปีปีอัจฉิเสมีมะช้อรู้อัจฉิตอตะโยมะผิดปิญญาเนงวยยอนายเนฉิปิฉิปิมยอนายเนมะฉิปิมะฉิปิดาลากั่วมิตราရှင်ถุย

비스킷이 스타로에 히카소미 소란에 얘게 열에 무 열에 무더요 ยอบิแลมูดิยอบิแลมูดิบาบาพิสาชินปีเวจิเวมีมะช้อรูอัจจิตอดีโลมะผิดปูญาเนงวยยอนายเยจิติจิติมะยอนายเยมะจิติมะจิติดาลาป่วยเมตตาชินถุยถุยถุยถุยอัจจิเวมีอะฮองปิโลอะติชาจะเมตตามะญะตะคิติตะยาดีกะบามาจิจิติปะนีอะจองติตออะผิดนาตะบะอะมิส

หนึ่งผู้คงอะไรหานานไหนจิตหนึ่งชวนพระศิวะข้าจะมองละนาเห็น